0: อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2005

0: 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงห์ศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7 มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้อย่างนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7 มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจ ังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
10: 7:16 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อติดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉินเอาชนะคีกิสถาน3-2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลานาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน World Taekwondo ภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19-25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
12: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษา
19: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
20: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: โฮเซลทุกสาขา
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลย

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มอขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึง

0: สวัสดีครับทักทายทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio ค่ะทายกันก่อนนะคะส่งเสียงกันก่อนให้รู้ว่า DJ Bo เนี่ยมาแล้วค่ะช่วงเวลา 7:52 นะคะวันนี้ฝนไม่ได้ตกในเวลานี้นะแต่ว่าเมื่อคืนนี้น่าจะตกแหละแล้วก็ตกหนักมากด้วยตกหนักแบบหนักสุดๆฟ้าร้องเอ่ยฝนตกหนักเอ่ยก็เป็นไปตามสภาพอากาศเนาะอากาศเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็หนาวก็จะวนไปวนมาแบบนี้นะคะเราเองก็เหมือนบทนะแต่ว่าก็พูดไปเรื่อยแหละเข้าใจแหละบางทีก็ถามว่าทำไมต้องตกทำไมต้องหนาวทำไมต้องร้อนแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยอยู่ที่ในฤดูกาลวนๆประมาณนี้แหละเมื่อไหร่ที่หิมะตกเนี่ยน่าจะมีคำถามมากกว่าทำไมฉะนั้นมารู้อยู่แล้วว่าแบบมันจะมีอากาศประมาณนี้เนี่ยเราเองก็คงจะแบบไม่ได้เข้าใจอะไรยากเนาะหากแต่ว่าเราจะต้องแบบรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่มันเกินที่เราจะรับได้ตามปกตินะตกหนักมากเกินไปร้อนจัดมากเกินไปหรือหนาวจัดมากเกินไปทำยังไงถึงจะให้ร่างกายของเราสามารถที่จะทนทานและก็ผ่านมันไปได้ดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมดูแลคนอื่นดูแลคนใกล้ตัวเราด้วยนะแสดงความรักความใส่ใจให้แก่กันและกันและส่งต่อพลังกันให้ด้วยนะครับยังเสน่ห์ไล่ตัดฟ้อทักกุ้งในดึงหิวหันก่อนชุดมือไปกว่ามีมัดสวยที่ไอเดอร์เอ็มเฟดเดมในเซอร์ในกอนเจมส์ในช่วงนี้นะคะเรามาดูแลคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับผู้สนับสนุนโดยเลอร์นีโอค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพระศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์เลยวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ยวันนี้พฤหัสบดีศุกร์เลยไหมเสาเลยหรือเปล่าอาทิตย์รับทรัพย์เลยสายมูใครอยากมีบ้านนะคะจังหวะที่ดีตอนนี้มาถึงแล้วใครที่อยากจะได้บ้านพอดีและนี่เราจะหนักกับแปลงที่ดินสดสวยราคาเดียวย้ำเลยนะคะราคาเดียวเท่านั้นมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ก่อนไปเลยทำเลไหนบ้างมะลิวันค่ะใกล้กับมอขอสนามบินทำเลใจกลางเมืองก็บึงทุ่งสร้างทำเลใกล้กับสีจันทร์39ราคา 3.25 ล้านถึง10ล้านบาทใน3โครงการนี้เลือกได้เลยว่าคุณอยากจะอยู่บ้านไหนและบ้านไหนจะปังเลือกทั้งทีก็ต้องปังด้วยชวนคุณมาตรวจดวงค่ะกับหมอดูดังจาก TikTok นะคะแบบตัวต่อตัวพบกันที่เลอร์นีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้ทักได้ที่ SILENEO หรือ0834366643ค่ะพาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่หากคุณอยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานขนาดใดก็ตามเล็กกลางใหญ่ย่อมว่ากันไปเลยประเภทใดขนาดใดจัดได้ประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงสินค้ามาเลยนะคะมีคำปรึกษาดูแลและก็สนับสนุนการจัดงานของคุณพร้อมเพรียงกันเลยนะบริการยาวนานบริการยาวนานด้วยบริการที่ครบครันและก็ประสบการณ์ที่ยาวนานค่ะทับใจทุกคนแน่นอนนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0953719554 0953719554พาคุณไปที่ดร.นวันคลินิกค่ะหลากหลายหัตถการนะคะที่ดร.นวันคลินิกที่มีรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายสะท้อนถึงความใส่ใจของผู้ที่เข้าไปใช้บริการวันนี้แน่นอนเรื่องของการฟื้นฟูผิวในเรื่องของการรักษาหลุมสิวหรือขุมขนกว้างรักษาริ้วรอยกระตุ้นคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่ใครที่สนใจแล้วก็ตอนนี้นะคะดร.นวันคลินิกมีโปรยิงทั่วหน้า 8,500 บาทเหลือเพียง 4,900 บาทค่ะเครื่องมือแท้จากอเมริกาด้วย US FDA approved ค่ะเป็นอย.จากอเมริกาที่ส่งตรงมาให้กับคุณได้ใช้บริการนะคะพิเศษมาฟังจากเบสตรงนี้รับไปเลยความน่าใส่ชำวาวมูลค่า 2,500 บาทเพียงแค่แจ้งไปเท่านั้นว่าฟังจากเบสจะตรงมาที่นี่ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะที่แฟนเพจของดร.นวันคลินิกหรือ Aside ดร.นวันคลินิก KKN หมอนวันคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะพาคุณไปเรื่องเกี่ยวกับสายตากันมากนะคะพาไปสายตาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์อยู่ใกล้กับตลาดจอมพลค่ะถนนกสิกรทุ่งสร้างเยื้องกับ CJ Mall ร้านแว่นยูนิคมีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีเลนมากมายเลยนะคะเลนรองรับ ทุกสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือว่าแว่นปกติรวมถึงเลนส์ที่มีการช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้ค่ะมันมีจริงๆนะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ใส่แว่นแล้วเวลาที่จะต้องใช้แว่นตลอดต่อไปเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดเนาะเพราะว่าเขาต้องใช้สายตาต่อไปในวัยที่ต้องเติบโตเนี่ยนะทีนี้แล้วสายตามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตลอดทุกๆปี2ปีก็ต้องมีการตรวจนะคะเพื่อที่จะรักษาดวงตาให้อยู่กับเราได้นานมากที่สุดนะคะในการมองเห็นต้องดูทุกวันด้วยทีนี้เนี่ยการแว่นอยู่นี้โดยจากสุแพทย์มีเลนพิเศษอยู่ที่นั่นและในช่วงเวลานี้นะคะตลอดเดือนนี้แหละใครที่ไปตรวจวัดสายตาตรวจวัดสายตาเฉยๆได้รับสิทธิ์ลุ้นการเปลี่ยนเลนฟรีอัตโนมัติเลยนะคะคือว่ามีสิทธิ์ลุ้นรับในเลนต่างๆมันจะเป็นเลนกองแสงสีฟ้าหรือว่าชุดทำความสะอาดเลนแว่นตาแล้วก็เลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติก็มีด้วยฉะนั้นไปเปลี่ยนเลนแบบลุ้นๆกันได้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าเดิมกับร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์0942398699ค่ะ0942398699หรือค้นหาแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์บนแฟนเพจ Facebook เพราะว่าดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ
1: Attenzione attenzione Se avete la coordinazione di un fenicottero ubriaco siete nel posto giusto
0: ปิดท้ายกันในช่วงนี้กับ First Con กันนะคะเป
1: ็
0: นโครงการบ้านเพื่อการเริ่มต้นให้คุณได้เริ่มต้นผ่อนบ้านกันและเป็นเจ้าของจริงๆการผ่อนบ้านบางทีการจ่ายเหมือนเช่าเลยเนาะราคา900บาทเหมือนราคาค่าเช่าแต่ไม่ได้เช่านะนั่นแปลว่าคุณผ่อนราคานี้ได้เป็นเจ้าของจริงๆฝันกับการมีบ้านจริงๆเกิดขึ้นแล้วนะคะในยุคสมัยที่อยากจะให้คุณได้เป็นเจ้าของเองบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะคะบางทีสถานที่มันอาจจะไม่ใช่ลองเลือกค้นหากันดูกับ First Con กันตรงนี้นะคะดอนบ่มกุดกว้างหนองหลบและนนตุ่นค่ะมี4แห่งให้เลือกอีกต่างหากนะคะเพื่อให้คุณได้สะดวกกับการเดินทางในการทำงานในการไปเรียนหนังสือหรือครอบครัวที่จะอยู่ใกล้ตรงใดกันนะคะทาวน์โฮมขนาดที่มี2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถยนต์ได้1คันให้คุณผ่อนชำระเดือนละ900บาทเท่านั้นกับทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ตอนนี้ยังฟรีโอด้วยฟรีจำนองยังไม่หมดนะฟรีแอร์ให้ด้วยแล้วก็ฟรีพาม่าเบอร์นี้เลย0804442555ค่ะ0804442555และมี Facebook IG และ LINE ด้วยนะคะ @signfirst.hopforbegin สำหรับใครที่สนใจก็ลองสอบถามไปได้เลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในเช้านี้ด้วยทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจข้อความจากคุณปฏิหารหน้าเว็บหลักเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับมาทักทายดีเจโบที่มีจิตอาสาเหนื่อยแต่ท้ออะไรเหนื่อยแต่ไม่ท้อเป็นกำลังใจให้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
4: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
5: ใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Development Groupอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
3: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครับ
1: ครับ
2: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

0: แล้วก็มาทักทายนะคะหลังจากที่เราได้ฟังเพลงกันก็พักกันแป๊บนึงก็แล้วกันค่ะเข้ามาสู่ในช่วงเวลาที่ก็แวบมาบ้างฟังเพลงกันบ้างคุยกันบ้างเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับใครเนี่ยที่เป็นนักเสี่ยงดวงอุ้ยหลายคนแหละอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะแบบมีดวงชะตาอยากจะเฮงอยากจะปังเนาะบางคนก็เป็นผู้ที่โชคดีไปแล้วนี่ก็สงสัยอยู่นะนี่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นเราสักทีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะส่วนเรานั้นก็ยังคงเป็นคนโชคดีแหละถ้าเราจะโชคดีสักอย่างอะไรก็ดี
1: Attenzione, attenzione. Se avete la coordinazione di un fenicottero ubriaco.
0: นี่เรามาพูดถึงเรื่องอะไรดีๆกันหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับในเรื่องราวเกี่ยวกับการไปช้อปปิ้งหาซื้อของกันเนี่ยนะท่านสินะเราไปที่ไหนดีที่โกโฮเซสำหรับศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบที่เป็นผู้ที่ส่งออกในเรื่องของวัตถุดิบผู้ประกอบการที่รักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปด้วยตอนนี้เขามีแคมเปญ Go Sticker นะคะแปะอะไรก็ลดนะคะเปลี่ยนการช้อปปิ้งแบบเดิมให้สนุกคุ้มกว่าเดิมค่ะเทคนิคก็คือการแลกแปะลดนั่นเองง่ายๆพิเศษตอนนี้นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้เราจะได้พบกับความสนุกไปด้วยความคุ้มไปด้วยที่ Go Wholesale ทุกสาขาเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสามารถติดตามได้สำหรับรายละเอียดต่างๆผ่านทาง Go Wholesale Fanpage Facebook ก็ได้นะครับและสำหรับใครนะคะที่กำลังอยากจะพบกับคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจแนะนำสำหรับ Attitude Clinic เลย Attitude Clinic เขาวางแผนออกแบบในเรื่องของการรักษาแบบที่ให้คุณได้รับความสบายใจมาเป็นอันดับแรกเลยและเป็นอันดับที่จะคงค้างเอาไว้ตลอดในการที่จะเข้าไปดูแลรักษาที่จุดคลินิกเลยนะคะเขาบอกว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้รับกลับไปอย่างแน่นอนAttitude Clinic อยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพสามารถที่จะไปสอบถามได้ในแฟนเพจ Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยเด็ก70มาสร้างมืออาชีพในแบบของตัวเองกันสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร043224111 043224111หรือ092537440 092537440เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนดกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำติดอันดับ1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
2: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่

0: และพาไปปิดท้ายตอนนี้นะคะสำหรับสุภาลัยแกลนวิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะ
1: กาบุงกาไอซาเลมานีบาลัยบุงกา
0: บุงกาเขาบอกว่าอยากให้ท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตของคุณเกิดขึ้นเพราะต้องการความสุขเขาสร้างโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยแกลนวิวสีจันแอร์พอร์ตเกิดขึ้นมาตรงนี้เชื่อมต่อกับถนนสีจันเลยนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่เราสามารถจะเดินทางได้สะดวกมากๆเพราะว่าถนนสีจันเนี่ยอยู่แกลงกลางตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นด้วยมีสโมสรอยู่ในโครงการมีสระว่ายน้ำด้วยฟิตเนสสายออกกำลังกายดูแลพักผ่อนเอนจอยกับชีวิตและยังมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่อยู่ที่สุภาลัยด้วยเขาสร้างมากลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะให้ทุกจังหวะชีวิตบรรเลงไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงราคาเริ่มที่ 3.29 ถึง 15 ล้านบาทพบกันที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะคะหรือจะเข้าไปชมสำหรับสุภาลัยก่อนได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นในแฟนเพจ Facebookหรือโทร1720ค่ะ1720นะครับขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อที่นี่ที่เดิมค่ะ
2: Hit Music belongs here on your number one station

Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ไทย

0: 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่

0: อาจได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการ

เลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ฒนาคุณ Development Group จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต๊อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: พบส่วนหนึ่งของชีวิตกันบ้างหรือยังคะบางคนบอกว่าไม่อยากเจอส่วนหนึ่งเลยอยากเจอหลายๆส่วนเอามาประกอบกันแหมบางคนขอแค่เจอสักส่วนหนึ่งก็ยังดีให้มาเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มนะความรักมันมีหลากหลายรูปแบบจริงๆนะแต่เวลาที่เราจะหาใครที่เขาจะมาแบบลงตัวกับเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันแบบเลยสักทีเดียวการที่ต่างกันก็สามารถที่จะแชร์กันแล้วก็ให้ความรักมันลงตัวกันได้บนโลกนี้คงไม่มีใครที่เหมือนกันแบบล้านเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะเป็นตัวเองในแบบเราให้ได้แล้วแบบมีความสุขในขณะที่มีคนอีกหนึ่งคนอยู่ใกล้ๆเราแบบนั้นมันน่าจะแฮปปี้เพิ่มมากขึ้นบางคนที่เจอแล้วนะอย่าลืมรักษาเขาไว้ให้ดีๆด้วยแต่บางคนที่ยังไม่เจอก็มองหากันต่อไปมาหามุมที่เติมเต็มค่ะบางคนก็เติมเต็มในเรื่องของคนรักคู่รักบางคนหาเพื่อนที่ดีบางคนหางานที่ดีเอามาเติมเต็มในชีวิตในทุกๆช่วงกันไปแล้วแต่ว่าช่วงวัยช่วงเวลานั้นจังหวะนั้นเราต้องการอะไรอะนะเติมอะไรอีกอ่ะอาจจะบางคนบอกเติมแมวบางคนขอน้องสุนัขจะได้เติมพลังกันไปชีวิตเรามันต้องมีอะไรเติมเข้ามาเรื่อยๆจะบอกว่าไม่รู้จักพอคงจะไม่ได้ในเมื่อเราจะต้องมีความสุขฉะนั้นเราอาจจะต้องมีเวลาในการเติมนั่นเติมนี่เติมนั่นว่าป่ะบางคนบอกว่าขอเติมคิ้วก่อนแค่นั้นก็มีความสุขแล้วบางคนขอเติมปากบางคนเติมรถจอดอยู่ที่จอดรถคันสองคันอาจจะยังไม่พอเติมรถหน่อยเติมรถอันนี้เป็นความชื่นชอบนะคะแล้วก็ความสามารถในแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ก็พูดก็แบบรวมๆแบบหลากหลายกันไปนะคะโบก็พูดไปแบบเผื่อว่าเผื่อจะเข้าทางบางคนเติมรองเท้าวิ่งมีละล่ะแต่ต้องมีอีกบางคนชุดออกกำลังกายบางคนเติมนาฬิกาต้องมีหน่อยเนาะเครื่องประดงเครื่องประดับและด้วยความชื่นชอบเติมอะไรอีกเติมอะไรอีกคุณผู้หญิงก็ต้องรองเท้าแบบสะสมนิดนึงบางคนเติมน้ำหอมเพราะว่าเป็นคนสะสมน้ำหอมแล้วสะสมไปหลากหลายการเติมฉะนั้นมันเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตของเราว่าวันนี้ช่วงเวลานี้วันนั้นเราต้องการสิ่งไหนอะไรมันคือความสุขที่เราเติมได้บางคน เติมอะไรอีกเติมอะไรอีกเติมอะไรอีก บางคนบอกว่าไม่ต้องแบบอะไรที่เยอะแยะมากมายแบบบางคนก็ไม่ได้แบบเฮ้ยข้าวของอาจจะยังไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ของเราแต่อยากจะเติมกำลังใจข้างๆนี่แหละบางวันแค่กินอิ่มแล้วนอนหลับเห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่บางคนเห็นรอยยิ้มของลูกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเติมรอยยิ้มให้แก่กันมีกำลังใจมากพอแล้วบางคนบอกว่าขอเติมบ้านได้ไหมและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเติมบ้านแล้วเราก็แนะนำกับกฤตฤดาคอนสตรักชั่นเลยนะคะสำหรับที่นี่รับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลการสร้างตั้งแต่ออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตฤดาคอนสตรักชั่นถ้าคุณอยากจะเติมบ้านที่เป็นฝันของคุณจริงๆบ้านที่เป็นรูปแบบของคุณแล้วก็สอบถามไปได้ที่เบอร์นี้เลยพร้อมจดพร้อมจด0957966156ค่ะ0957966156ติดตามผลงานผ่านทางแฟนเพจได้ที่กฤตฤดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสาน สุดยอดเลยนะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยและนี่คือข่าวความผ่านทางหน้าเว็บหลักนะคะสวัสดีคุณภารการจากราชบุตรสวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบคนสวยวันนี้อยากฟังเพลงเล่าสู่กันฟังและอย่าบอกให้ใครรู้ในเวอร์ชันของดีเจโบโบด้วยในทุกๆวันอยากฟังนี้ทุกๆวันเลยขอบคุณนะคะสนับสนุนดีเจโบโดยคุณภารการจากราชบุรีขอเพลงดีเจโบมาเนี่ยเราให้รู้ว่าดีเจโบร้องเพลงเป็นในน้ำมันปากเปล่าเนี่ยพูดสนับสนุนกันไปให้กำลังใจกันไปวู้ป๊อปปุ๊บฟิวเอาละค่ะเดี๋ยวดีเจโบจะพาทุกท่านค่ะเข้าสู่การพักโฆษณากันสักครู่แล้วก็มีข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสที่นี่กันต่อกับดีเจโบจ้า
1: สถานีวิทยุเบสเรดิโอ FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: โรงงานผลิตก๊าซหัวร้อขายทั่วประเทศรอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมตำรวจสืบสวนนครบาลและเจ้าหน้าที่อย.ร่วมกันแถลงผลการเข้าตรวจค้นโรงงานและโกดังในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9เขตประเวศหลังสืบทราบเป็นสถานที่ผลิตบรรจุและจำหน่ายก๊าซหัวร้อโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทั่วประเทศเมืองต้นตำรวจสามารถจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา10คนและชาวจีน2คนเป็นผู้ดูแลพร้อมของกลางก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซหัวร้อพร้อมอุปกรณ์การผลิตจัดเก็บและบรรจุรวมน้ำหนัก 72,000 กิโลกรัมพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนเปิดเผยว่าโรงงานดังกล่าวลักลอบปิดมานานกว่า1ปีปกติแล้วการนำเข้าก๊าซดังกล่าวต้องมีการขอใบอนุญาตซึ่งหลังจากนี้ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการนำเข้าถูกต้องหรือไม่แต่ที่เข้าข่ายความผิดชัดเจนคือการเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: อยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ FIRST บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ FIRST 3ทำเล FIRST บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 FIRST by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 FIRST กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

เลือกชิลลี่ EX5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ชิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Hit Music belongs hereOn your number one station.

0: เฉยๆนะครับผม
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่อง

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่

0: อน้อยค่ะจากเฮิร์สนะคะทักทายกันในเบรกนี้แบบเร็วหน่อยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio ด้วยเบรกที่แล้วนะคะเปิดเพลงให้กับคุณภารการจากราชบุรีเล่าสู่กันฟังแล้วก็อย่าบอกให้ใครรู้ในเวอร์ชั่นของ DJ โบคุณภารการบอกว่าขอบคุณ DJ โบด้วยสำหรับเพลงเพราะๆและคุณกัปตันบอกว่าคุณ DJ โบครับวันนี้ขอเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนเปิดแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่าได้ฟังอยู่คงได้ยินไปแล้วเรียบร้อยนะครับสวัสดีท่านนายคุณโมบายคุณสาดุ้งจากกรุงเทพมหานครน้องเชื่อมจิตนะครับกทม.ไหมสวัสดีด้วยทางไทยเพิ่มเติมมาค่ะพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะ
1: อย่าบอกให้ใครรู้
0: สวัสดีคุณ
1: ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไร
0: คุณศักดี
1: แค่เรามองตากัน
0: พี่แมนขอนแก่น
1: สถานไปทั้งหัวใจอย่าให้ใครเห็น
0: เราอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยอยู่กับ DJ โบไปจนถึง11โมงนะคะใครที่เข้ามาทักทายก็สามารถแวบกันเข้ามาได้แหละใครที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเลยแค่ฟังเบสเรดิโอก็เพลินๆกันไปนะคะเอาล่ะในช่วงนี้เราต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงเวลาที่เติมให้เราได้มีความสุขจริงๆมีเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังแบบมากมายเลยไม่รู้จะเริ่มเรื่องอะไรก่อนดีนะลำดับไม่ถูกเลยทีเดียว

0: ขอบคุณสำหรับ Planus 2X Gel ค่ะสำหรับเจลที่มีส่วนผสมไดโคฟีแนคและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ใครที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อขยับนิดขยับหน่อยทรมานกันมาแล้วนะคะเอา Planus 2X Gel มาทาลดอาการอักเสบบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายค่ะทาเช้าทาเย็นเลยนะคะ Planus 2X Gel ค่ะอยู่ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะกับ Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพถ้าคุณไปงานวิ่งกันดีกว่านะคะสำหรับกงม่ารันครั้งที่2เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะในวันที่31ตุลาคมริมบึงกันนครในระยะทาง 3.8 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยในการวิ่งวิ่งได้เดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวและไม่ใช่แค่การวิ่งนะแต่ว่าเป็นการรวมคนรักสุขภาพไปลองไปเดินไปจอยกันได้นะคะบรรยากาศอบอุ่นสนุกสนานด้วยอาหารการกินเยอะมากคือหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วก็มีของกินแบบเตรียมรอเอาไว้ให้เยอะเลยทีเดียวมากกว่า50ร้านค้านะในปีนี้ได้ยินข่าวว่าแบบนั้นแถมยังมีคอนเสิร์ตให้คุณได้ร่วมสนุกกันอีกต่างหากโอ้โหอะไรจะฟินเวอร์นี่คณะกรรมการสมาคมปึงเถากงม้าขอนแก่นจัดเตรียมมานี้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครอยากจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้จากคุณหงนะติดต่อที่คุณหงได้ค่ะที่0864788566 0864788566หรือ Facebook เลยอาจจะง่ายนิดนึงกงม้าพาวิ่งพิมพ์คำนี้และเจอเลยราคาบาท800บาทนะคะวิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องได้ของอร่อยแน่นอนนะจ๊ะพอพูดถึงเรื่องของความหิวแล้วก็นึกถึงมาม่าเลยเนี่ยเพราะว่ามาม่านี่เป็นของกินที่อยู่คู่ติดบ้านหลายๆคนเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าค่ะมีหลายรสชาติมากเลยตอนนี้นะแนะนำ2รสชาติใหม่ในตระกูล7บาทไก่เผ็ดซอสเกาหลีและซุปปลาหมึกจริงใจคนที่ชอบซุปร้อนๆนะคะก็คงจะต้องนึกถึงซุปปลาหมึกจริงใจเลยปลาหมึกแบบกลิ่นหอมเย้ายวนค่ะส่วนใครที่ชอบเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆนะเนื้อรสเผ็ดแต่แบบแห้งกินแบบแห้งก็ได้เดี๋ยวจะกินแบบน้ำก็ได้นะถ้าพอโบกินแบบน้ำเป็นคนแปลกๆนะเราอ่ะหาซื้อได้นะคะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณคุณภาพอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วนะที่เหลือคุณธรรมเพราะถ้าเกิดไม่ได้ทำออกมาก็ไม่ได้กินแน่นอนนะไปทำกันกินนะไปทำกินกันอร่อยแน่นอนในตระกูล7บาทกับมาม่านะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะแล้วก็สามารถแนะนำเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง www.bestradio89.com นะโบก็ยังคงรออยู่ตรงนี้แหละเพื่อให้คุณได้มาฟังเพลงกันที่นี่นะคะเอาล่ะตอนนี้ขออนุญาตส่งเพลงให้ทุกท่านได้รับฟังกันต่อค่ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best FM 89
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเพิ่มอีกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาชาวประมงเจอปลาหมอคางดำเพิ่มอีก3ตัวทำให้ยอดสะสมอยู่ที่16ตัวด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าขณะนี้มีการเอ็กซเรย์พื้นที่และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงตรวจสอบครอบคลุมจุดเฝ้าระวัง11จุดรวมถึงประชาสัมพันธ์หากประชาชนพบปลาที่สงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำขอให้อย่าปล่อยกลับลงน้ำและอย่าเคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่นแต่รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์อีกมาตรการสำคัญคือการป้องกันไม่ปลาหมอคางดำเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามโดยประมงอำเภอและผู้นำชุมชนได้เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรโดยเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ำก่อนสูบน้ำจากคลองชมประทานเขื่อนลำปาวเข้าสู่บ่อกุ้งเพื่อป้องกันไข่และลูกปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในบ่อจนถึงขณะนี้ยังไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ใต้เขื่อนลำปาวโดยจุดที่พบทั้ง16ตัวยังอยู่ใน3พื้นที่ได้แก่บ้านนาอวนบ้านท่าเรือและบ้านคำเขื่อนแก้วขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
6: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาร์คดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
6: ฮะอะไรนะ
5: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
7: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio

หลังจาก10โมงเช้ามานะคะก็เปิดเพลงแบบมีคำถามบ้างความรู้สึกบ้างใดๆไว้ที่ตรงนี้เริ่มกับไม่รักดีกว่านะคะจากพี่แมนขอนแก่นเลือกเพลงนี้บอกไม่รักดีกว่าไม่รักดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่ามันลำบากใจมันรู้สึกว่ามันอึดอัดใจมันรู้สึกว่าไม่สบายใจมันรู้สึกทุกข์ทรมานใจไม่รักดีกว่านี่คือคำตอบให้กับตัวเองไม่ว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาหรือไม่รักเขาก็อย่าลืมห่วงความรู้สึกของตัวเองบ้างนะบางครั้งเนี่ยเราต้องมาทุกข์ทรมานกับความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องมาอดทนฝืนแต่มันจะต้องมีขีดจำกัดแหละถ้าความอดทนไม่มีเลยก็คงจะไม่ได้ในชีวิตเราบางครั้งเราก็ต้องมีความอดทนบ้างและก็มีความเข้าใจกันให้ได้มากๆด้วยฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยมันคงมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างนะคะที่จะทำให้มันดำเนินไปได้แบบสวยงามหรือว่าไม่สะดุดแม้ว่ามันบางครั้งมันจะมีสะดุดบ้างนะก็อย่าลืมที่จะประคับประคองกันขึ้นมาดูแลกันและกันต่อไปมันจะทำให้ความรักมันสามารถไปต่อได้แต่ครั้งไหนที่คุณสะดุดแล้วมีคนนึงไม่ได้หยุดรอคุณแล้วเขาเดินตรงไปเลยคุณสะดุดอยู่แค่คนเดียวแล้วเจ็บอยู่คนเดียวอ่ะบางครั้งคุณปัดเขาขึ้นมาแล้วเดินต่อไปได้เดินตามเขาทันมันจะเป็นแบบนั้นตลอดทางอย่างนั้นเลยหรือเปล่าสักวันหนึ่งคุณคงจะรู้สึกได้เองแหละว่าวันนี้ไม่เป็นไรแต่วันต่อไปวันต่อไปสะดุดแล้วสะดุดเล่าสะดุดไปอีกมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดว่าคนข้างๆไม่มาพยุงหรือว่าคอยดูเราว่าคุณเจ็บไหมมันเกิดอะไรขึ้นไม่ถามไถ่ด้วยความห่วงใยหรือว่าความจริงใจที่มีกันแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เราต้องมาคอยเดินตามวันแล้ววันเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าแบบนั้นที่ไม่ได้ใส่ใจกันนั่นคงจะเป็นคำตอบแล้วล่ะนะว่าเขาพร้อมที่จะเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางของเราต่อไปจริงหรือเปล่าทางมันทำให้เธอนั้นลำบากใจจะบอกว่าฉันนั้นเป็นมนุษย์ปีถ้าอย่างนั้นก็ไปให้เขาเดินหน้าไปเลยหันมาไม่เจอเราเอื้อสมน้ำหน้าเป็นยังไงไม่เจอเราอ่ะงงอะเนี่ยต่อไปไม่เจอแล้วนะบอกเขาอย่างนั้นว่าไม่เจอแล้วนะไม่เป็นอะไรหรอกอย่างน้อยเราเดินหน้าไปแล้วเราไม่เจอเขาเราจะเจ็บแบบตลอดเวลาอย่างนั้นแล้วก็ไม่หรอกนะแล้วแค่พยุงตัวเองค่ะแล้วก็เดินไปให้ได้ตรงๆแล้วก็หาเส้นทางที่มันปลอดภัยให้กับตัวเองอย่างน้อยๆคุณก็จะไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่เจ็บใจ

0: และหากอยากมองหาความสบายใจนะคะหนึ่งความสบายใจที่อยากจะแนะนำก็คือ Attitude Clinic เลยดึงเข้าโฆษณาแบบนี้ไปเลยหรอ Attitude Clinic นะคะสำหรับใครที่กำลังอยากจะดูแลในเรื่องของความสวยความมั่นใจสบายใจทุกครั้งที่ได้ไปปรึกษาใช้บริการค่ะพูดคุยกับพนักงานและก็คุณหมอมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้รับกลับไปอย่างแน่นอน Attitude Clinic นะคะคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่คุณก็ได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงและหากอยากจะมาสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจที่ทางคลินิกจะมอบให้ลองเข้ามาดูกันได้ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพรู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ขอนแก่นภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะครับธนาคุณดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปค่ะเพิ่มความสบายใจไปอีกหนึ่งระดับสำหรับใครที่อยากจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักนะคะสำหรับความเก่งกาจฝีไม้ลายมือของเขานะคะธนาคุณดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเขาเน้นในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตค่ะในการส่งมอบตรงตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนและผลงานการก่อสร้างที่เกิดขึ้นได้จริงตรวจสอบผลงานได้ทุกโครงการพร้อมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดและคืนทุนไวที่สุดอาคารแข็งแรงพร้อมกับนักวิศวกรและสถาปนิกค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนพื้นที่ดินว่างเปล่าให้กลายเป็นรายได้ค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนค่ะติดต่อเราวันนี้พร้อมกับปรึกษาวางแผนและประเมินงานฟรี0908965556 0908965556 หรือคลิกค้นหาคำว่าธนากุล Development Group อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group นะและพาคุณไปพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะบรรเลงความสุขกันที่สุภาลัยแกลนวิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเลยนะคะมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่อยู่ภายในโครงการมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสโมสรในการเชื่อมต่อบนถนนสีจันทร์ให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับการเดินทางที่แสนสะดวกสบายกรีนไอสไตล์ยุโรปค่ะพบกันได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเริ่มต้นราคาพิเศษ 3.29 ถึง15ล้านบาท 3.29 ถึง15ล้านบาทกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำเอง
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

0: R ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Best FM 89

สัญญาณมาแล้วค่ะสัญญาณแห่งการมาพูดคุยกันหลังท้ายชั่วโมงของโบนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีไม่ใช่มาบอกว่าอย่าไปสระผมนะตาแค่มาบอกว่าวันพฤหัสนะหยอกเล่นกันมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ที่โชคดีบางคนก็ปวดแข้งปวดขาแล้วบางทีก็ปวดตัวปวดเมื่อยปวดใจเพราะว่าอะไรแหมซื้อลอตเตอรี่มาเป็นปึกนี่ไม่ถูกสักทีเนี่ยอ่อนล้าอ่อนแรงไปเลยหมดแรงให้โอ้ยอุตส่าห์ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะเนาะอะไรกันเนี่ยบทจะไม่มีไม่ได้ไปซะอย่างนั้นเลยเข้ามาท้ายนี้นะขอบคุณผู้สนับสนุนกันตรงๆเลย

พาไปที่เลนีโอค่ะสำหรับเลนีโอนะคะวันนี้วันพฤหัสพระศุกร์ศุกร์เข้าปุ๊บเสาจองจองปุ๊บอาทิตย์วันอาทิตย์รับเลยรับอะไรรับสาวใครที่อยากได้บ้านและเป็นสายมูแล้วก็ตอนนี้เลนีโอนะคะเขาเชิญหมอดูดังจาก TikTok มาให้คุณได้พบแบบตัวต่อตัวในการที่จะได้บ้านแบบหลังสวยๆแล้วยังต้องมาถูกเลิกถูกยามต้องมาถูกดวงเราด้วยราคาเดียวกันทั้งหมดนะคะตอนนี้ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทค่ะ3ทำเลทองเลยถนนมาริวันใกล้มขสนามบินใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างค่ะทำเลใกล้สีจันทร์39ด้วยเตรียมพบกับเลนีโอทุกโครงการทุกทำเลศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ทักด่วนเลยที่ SILENEO หรือ0834366643พาคุณไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ค่ะให้กับคุณเวลาที่คุณอยากจะจัดงานอะไรก็ได้ประชุมสัมมนาปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์จะเป็นมหกรรมดนตรีแบบนี้ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นที่จอดรถเพียบมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลประสบการณ์ยาวนานบริการครบครันค่ะสร้างความประทับใจที่เหนือระดับมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554และขอบคุณไปถึงกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมผมเสียผมแห้งผมแตกปลายรู้สึกว่าสัมผัสแล้วมันไม่นุ่มสวยเหมือนเดิมเนี่ยนะคะ Green Bio สังเกตคำนี้ให้ดีเวลาไปหาซื้อในซองสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ขายดีมาก300ล้านซองขายมาแล้วนะถูกและดีค่ะมีอยู่ในโลกใบนี้นะคะเขาบอกอย่างนี้ที่นี่เนี่ยไปหาซื้อที่ไหนร้านค้าชั้นนำทั่วไป Green Bio สระง่ายด้วยสระผมปุ๊บเอาไปหมักเอาไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นแหละเหมือนกับว่าผมทำสปามาเลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดยังมีสูตรโกลด้วยสูตรสำหรับคนทำสีผมสีส้มทองและมีสีน้ำเงินแปะด้านบนนะคะตัวนี้จะทำให้สีผมไม่เฟดวันสุขภาพดีด้วยหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับ Green Bio Super

ขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับฟังรับชมของเราด้วยนะครับคุณภารการจากราชบุรีขอบคุณคุณกัปตันค่ะคุณปาฏิหาริย์จ้าขอบคุณไปถึงคุณสารุ่งจากกรุงเทพค่ะคุณโมบายคุณพานุพงศ์คุณฮุกน้องเชื่อมจิตคุณอนุชาคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณคุมาจากชลบุรีคุณภารการจากราชบุรีครับคุณวินัยคุณพี่พันจิตจากเพชรบุรีคุณกิฟจากลพบุรีด้วยและทุกๆท่านทุกๆคนรวมถึงคุณผู้ฟังทาง 89.0 Best Radioวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้พฤหัสวันพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะปิดท้ายสัปดาห์กันนะคะ

เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ6โมงกว่าๆไปจนถึง11นาฬิกาในวันนี้อยากให้คุณมีรอยยิ้มอยากให้คุณนอนอิ่มนอนอิ่มหลับเป็นนักหนาอยากให้คุณมีความสุขเหมือนอะไรดีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมาค้างคาทำให้ความเริงร่ามันหายไป

ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเพิ่มเติมอีก1วันมีพลังกายมีพลังใจในการทำงานเยอะๆเลยวันนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะไปละสวัสดี

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ไฟป่าอินโดนีเซียวิกฤตหมอกควันลอยลามกระทบเพื่อนบ้านอินโดนีเซียกำลังเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนในเกาะบอร์เนียวและสุมาตราต้องเผชิญกับภาวะอากาศเป็นพิษอย่างหนักสถานการณ์ไฟป่าที่โหมกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นแหล่งน้ำแห้งขอดและพื้นที่ป่าพรุชั้นใต้ดินกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ลุกไหม้จนยากจะควบคุมกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียรายงานว่ามีประชากรมากกว่า 12.5 ล้านคนที่เผชิญกับหมอกควันอันตรายโดยเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่วันนอกจากนี้ประชาชนในเมืองปอนตีอานักและพื้นที่ใกล้เคียงบนเกาะบอร์เนียวต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านหลายพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดา

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ก
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
5: ฮะอะไรนะ
4: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
6: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
7: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Groupจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกรีฑจนรัตน์

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อ

0: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ยูเอ็นเผยการระบาดของอีโบลาใน DR คองโกอาจยังไม่ถึงจุดพีคยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 7,200 คนจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานพิเศษด้านอีโบลาของสหประชาชาติกล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวาว่าความพยายามในการควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาในภาคตะวันออกของประเทศดีอาร์คองโกเริ่มเห็นผลแล้วแต่สถานการณ์การระบาดยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและเป็นวงกว้างและยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยการระบาดของอีโบลาครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ2ของโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้เป็นรองจากการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี2557ถึง2559ขณะที่โอลิเวเย่เลอโคแลงจากองค์การอนามัยโลก WHO กล่าวว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะยืนยันได้ว่าผ่านจุดสูงสุดของการระบาดมาแล้วยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะควบคุมการระบาดครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลดีอาร์คองโกที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่15กันยายนระบุมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วจำนวน 7,258 คนและมีผู้เสียชีวิต 3,510 คนกระจายอยู่ใน7จังหวัดของประเทศขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทะสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: Development Group อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เตยอยากมีบ้านจักหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
9: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
10: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบ
9: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบ บถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Too much They tryna get me

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: หนึ่งเพลงนี้ที่มีชื่อว่าชัดนั่นเองนะคะมาจาก Ghostsนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับลิซ่าสวัสดีค่ะนะฮะตอนนี้ยอดวิวนะครับปาเข้าไป167ล้านวิวเราลดมากลิซ่าเลิศเลยนะฮะและหนึ่งเพลงใหม่จากหนุ่มๆ Atlas ด้วยนะครับกับพื้นนั่นเองอาคิเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงนะครับสำหรับสายมูท่านไหนที่อยากมีบ้านนะครับวันนี้โครงการเลอร์นีโอทุกโครงการเลยพัสดุเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลยนะเลอร์นีโอจัดหนักนำแปลงสวยที่สุดในราคาเดียวมาให้คุณได้จับจองกันนะครับเลยดีว่าย้ำว่าราคาเดียวเลยมาก่อนได้ที่ดินใหญ่ก่อนไปเลยนะฮะบนสามทำเลทองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเลมะลิวันใกล้มขและสนามบินฮะทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สี่จันทร์38นั่นเองนะฮะเอ้ยสี่จันทร์39นะครับโทษทีราคานะครับเริ่มนะครับ 3.25 ล้านบาทนะครับถึง10ล้านบาทนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะซื้อบ้านทั้งทีเลิกต้องปังใช่ไหมเลยนีโอชวนคุณมาตรวจเลิกเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok ครับเรียกว่าแบบตัวต่อตัวเลยนะฮะมากันได้เลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาที่โครงการเลยนีโอทุกโครงการทุกทำเลทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับแอดไลน์ได้เลยพิมพ์แอดไซน์ LENEO นะจ๊ะหรือโทร0834366643นะฮะส่วนน้องๆเด็ก70มาสมัครเรียนกันได้เลยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถมาสมัครเรียนภายใน30นะฮะกันยายนนี้นะฮะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทนะครับโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะโทรสอบถามได้ที่043ครับ224111และอีก1เบอร์ครับ0925374400นั่นเองฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะมีบ้านหลังรักเพื่อการเริ่มต้นนะครับแน่นอนที่โครงการนี้ตอบโจทย์คุณที่สุดนะครับกับ First นั่นเองนะครับเขามีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นนะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะจ๊ะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพามานด้วยเรียกได้ว่าจัดเต็มขนาดนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะเขามีจำนวนจำกัดนะจ๊ะศูนย์ปัดศูนย์นะครับ4442555 Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ @first.half4begin ทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆอย่างหมอน้ำหวานคลินิกนะครับใครที่อยากจะมาช้าบริการเขามีหลากหลายคอร์สเลยนะอย่างวันนี้ขอแนะนำกับโปรแกรม Venus Viva MD ครับตอบโจทย์สุดเลยนะเรื่องฟื้นฟูผิวครับรักษารวมสิวรูขุมขนกว้างรักษาริ้วรอยกระตุ้นคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวของคุณเนี่ยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการจากดร.น้ำหวานคลินิกนะฮะและเครื่องแท้ตามกฎหมายได้มาตรฐาน US FDA Approved All Your America ครับผมตอนนี้โปรโมชั่นคือฉ่ำมากปกติ 8,500 บาทนะสำหรับการยิงทุกหมดทั่วหน้านะครับตอนนี้ลดเหลือแค่ 4,900 บาทเท่านั้นนะครับผมและอย่าลืมนะครับแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ด้วยนะเพราะคุณจะได้รับไปเลยเมนโซคอนเรียหน้าสายฉ่ำมามูลค่า 2,500 บาทนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะครับส่วนรายดร.น้ำหวานคลินิก KKN ฮะ แล้วแน่นอนครับทุกคนสังเกตไหมพาทุกคนมาสังเกตในยุคเศรษฐกิจนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะว่าคนซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้คนจำนวนมากเนาะก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนที่สุดเลยนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่ยังมีรายได้ประจำนะฮะแม้ในวันที่เราเนาะหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือหอพักเนี่ยปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองฮะการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้ครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะฮะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างเนาะที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะอย่างที่ปังบอกว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยที่สำคัญนะทุกคนยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายกันเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดคลิกเลยที่ธนากร Development Group นะครับหรือโทรเบอร์นี้เลย090นะฮะ896-5556นะครับ090-896-5556ครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยจ้ามาเบรกหน้าปังจะมี1เพลงใหม่จากหนุ่มๆ1RX มาฝากกันด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาฟังกันจ้ะ

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาท

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ายแล้วฮะเพลงนี้ชื่อว่าเช็คอ่ะนี่นี่เนี่ยฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ DJ Sneak กับ Love ครับอ่ะ Difference V แล้วก็ Dash List นั่นเองนะครับเพลงที่มีชื่อว่าล็อกเป้านั่นเองเนาะแล้วก็ One All Eight 1เพลงใหม่นะครับทานสลิสนี่นี่เนาะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลจากน้องทินนะครับ Always นั่นเองเท่มากเลยมาฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ฮะบ่ายโมงตรงแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงการมาพูดถึงคลินิกเสริมความงามที่คุณมาเมื่อไหร่เราก็จะได้รับความสบายใจทุกครั้งแน่นอนก็คืออาร์ติจูดคลินิกขอนแก่นครับสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยก็คือความสบายใจนี่แหละที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนอนแล้วก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านรู้สึกดีที่นึกถึงครับเพราะฉะนั้นนะฮะมาใช้บริการกันได้เลยเนาะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับหาไม่ยากเลยมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วเข้าไปรู้จักกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook ตอนนี้ก่อนก็ได้ครับเสิร์ชได้เลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าส่วนโครงการล่าสุดจากสุภไรครับกับสุภไรการวิวซีจึงอาร์พอร์ตนั่นเองชื่ออ๋อเรียกว่าเชื่อมต่อนะครับถนนสีจานเดินทางสะดวกพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางนะเธอ3ส่วนเลยนะขนาดใหญ่ในโครงการน่ะคืออลังการมากท่ามกลางกลิ่นอาร์สไตล์ยุโรปฮะและถ้าจองช่วงนี้รับไปเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะฮะราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้วันเสาร์ที่6เอาไม่ใช่สิมันก็ได้ทุกวันเลยนะฮะที่โครงการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook เนาะเซิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720จ้าและอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับกิรดาคอนสตรัคชั่นนะจ๊ะทุกคนเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญนะกิรดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างต้องจัดการออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิรดาคอนสตรัคชั่นเลยสอบถามเพิ่มเติมนะฮะ0957966156และติดตามผลงานทาง Facebook ได้เลยนะครับกิตระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้าทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนนะบ่ายโมง2นาทีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio ฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: บ้านร้างเชียงใหม่เตรียมขายทอดตลาดคนสนใจซื้อขอดูสภาพผงาเจอโครงกระดูกอยู่บนเตียงเวลาประมาณ 17:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเดือตำบลสันผีเสื้อว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือหมู่ที่6ตำบลสันผีเสื้อโดยถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่พบศพเป็นชาวบ้านที่สนใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวซึ่งถูกธนาคารยึดและกำลังจะถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีจึงขออนุญาตเข้าไปสำรวจสภาพภายในบ้านก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้2ชั้นเดิมเคยเปิดเป็นร้านขายของเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดสดภายในยังพบข้าวของเครื่องใช้เจ้าของบ้านเดิมถูกทิ้งอยู่เป็นจำนวนมากสภาพโดยรวมถูกปล่อยร้างมานานหลายปีกระทั่งเมื่อสำรวจบริเวณชั้นล่างพบแหย่งช้างหรือเก้าอี้ไม้และมีเตียงนอนพร้อมมุ้งครอบอยู่เมื่อเปิดมุ้งออกกลับพบศพนอนอยู่บนเตียงสภาพเหลือเพียงโครงกระดูกทำให้ผู้ที่ตรวจสอบต่างตกใจเป็นอย่างมาก หลังรับแจ้งเหตุผู้ใหญ่บ้านประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานและนำโครงกระดูกส่งชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งติดตามญาติมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM 89.0

0: นต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
14: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วย วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
3: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
6: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ดเชอร์รี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชอร์รี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: สี่นั่นเองงานจากสี่แล้วก็อาเซียคาร์ลนะครับสตีเนาะแล้วก็หลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับ This and That นั่นเองจากวิมฮะแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับจาก 34XP นะครับ The Worst Past นั่นเองนะครับแล้วก็070 Chic เนาะ Guilty Consciousness นั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บ่ายโมง33นาทีแล้วนะจ๊ะเรามาพูดถึงนะครับสำหรับนี่เลยน้องๆเด็ก70ฟังทางนี้เลยนะฮะเพราะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1/5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70น้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครภายใน30กันยายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาทนะครับไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องชาร์จคะแนนใดๆทั้งสิ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะโทรได้เลย0432241111ครับหรือ0925374400เนาะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทั้งเอาไปทำมึงเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางสามสวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ 429,990 ราคานี้ได้รถใหม่

ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำมันเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
4: Best Station
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Hello, it's me, kid. How are you doing?

0: ออนไนท์นะครับไอคอนะพอปทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นจ้าจ๋าหน่อยนะจ๊ะจากไบโอนี่ครับแล้วก็ฮูตี้ฟูตี้นะครับงานจากสาวสาววงแคชไอนั่นเองนะครับกากากาจากปาล์มมี่ฮะโกอเวจากทูเอนี่วันด้วยเรามาพูดถึงสถานที่จัดงานดีๆที่คาสกันหน่อยครับในที่ว่าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนะฮะที่นี่นะครับตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะทุกคนคาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าที่นี่นะครับตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภททุกขนาดอย่างที่ปังบอกไปใช่ไหมและยังคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยนะฮะด้วยทีมงานนะครับเมื่ออาชีพประสบการณ์ยาวนานบริการที่ครบครันนะครับผมเนาะพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนนะครับแล้วมาสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันที่นี่กับคาสขอนแก่นนะครับผมเนาะสนใจนะครับติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะ095ครับ371 9554จ้าบ่าย 2:02 นาทีครับฟังข่าวและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio มีเพลงอีกมากมายเลยนะครับรอเสิร์ฟเป็นเพื่อนคุณอยู่ที่นี่ฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: โรงงานผลิตก๊าซหัวร้อขายทั่วประเทศรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมตำรวจสืบสวนนครบาลและเจ้าหน้าที่อย.ร่วมกันแถลงผลการเข้าตรวจค้นโรงงานและโกดังในซอยเฉลิมพระเกียรติร.9เขตประเวศหลังสืบทราบเป็นสถานที่ผลิตบรรจุและจำหน่ายก๊าซหัวร้อโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทั่วประเทศเมืองต้นตำรวจสามารถจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา10คนและชาวจีน2คนเป็นผู้ดูแลพร้อมของกลางก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซหัวร้อพร้อมอุปกรณ์การผลิตจัดเก็บและบรรจุรวมน้ำหนัก 72,000 กิโลกรัมพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนเปิดเผยว่าโรงงานดังกล่าวลักลอบปิดมานานกว่า1ปีปกติแล้วการนำเข้าก๊าซดังกล่าวต้องมีการขอใบอนุญาตซึ่งหลังจากนี้ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่ามีการนำเข้าถูกต้องหรือไม่แต่ที่เข้าข่ายความผิดชัดเจนคือการเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียา ากินและอยากทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
13: ่อสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus
15: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: รีฮาน่าครับเพลงนี้นะครับ Don't Stop The Music นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะครับ Far East Movement Not กับ Turn Up The Love นั่นเองนะครับ Thai Am Kingdom กับ Top Ten แล้วก็ Britney Spears นะครับกับ Heaven On Earth นั่นเองนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านไปหลากหลายเพลงแดนเลยบ่าย 2:31 นะครับเรามาพูดถึงในเศรษฐกิจยุคนี้กันหน่อยดีกว่าฮะทุกคนครับสังเกตไหมครับว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักนะฮะเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะฮะคุณเนี่ยสามารถนะฮะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักเนาะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณต้องแต่เริ่มต้นเนาะจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะฮะมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้ธนากรดีวารับมินกรุ๊ปนะจ๊ะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยจ้าอย่างที่บอกกันนะครับในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินมากเปล่าของคุณนะจ๊ะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยะที่สำคัญนะยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะคลิกเลยนะครับที่ธนากร Development Group นั่นเองนะครับหรือโทร090-896-5556นะครับ090-896-5556นั่นเองนะครับอย่าลืมนะทุกคนอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะครับก็ต้องธนากรดีวารับมินกรุ๊ปเลยจ้าเลิศเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บหนึ่งนะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลย

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มา
1: โอ้ยพอจังเลย I love เพลง90ห่วงค่ะจาก TG ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงใจเกเรจาก Night to Meet You ครับและก็ยังมีริต้านะครับนะรักฉันหรือรักตัวเองนั่นเองนะครับเนาะ3เพลงเพราะนะฮะในเบรกนี้ก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อนะฮะไหนๆก็เปิดเพลงเก่ามาแล้วนะเดี๋ยวมาต่อเพลงเก่าอีกหน่อยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะขอบคุณกันด้วยนะครับโครงการล่าสุดของหมู่บ้านสุภาลัยเลยสุภาลัยแกรนด์วิวซีจินแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่าที่นี่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ฟิตเนสรวมไปถึงสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3สวนในโครงการเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าแบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะฮะและจองช่วงนี้เนี่ยรับเลยรถยนต์ไฟฟ้า J Cool นะครับและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาเนาะมีให้ตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยนะครับพบกันทุกวันที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดตอนนี้ได้เลยที่แฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชเลยว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับหรือโทร1720นะทุกคนจะบอกว่ารีบไปจับจองกันได้เลยนะจ๊ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงเก่ากันต่อเมื่อกี้เปิด TG ใช่ไหมก็เป็น3สาว TG จาก G-MIM Grammy นี่แหละและในค่าย G-MIM Grammy นะครับเขายังมีศิลปินที่เป็นซามซั่งเหงาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นซาซ่าและบาร์เบอร์เกิลและแน่นอนนะครับมีช่วงหนึ่งในยุค90นะครับซาซ่ากับบาร์เบอร์เกิลเขาก็มีโปรเจกต์พิเศษนั่นเองนะฮะที่มารวมตัวกันรวมไปถึงนะครับมีเพลงเพราะเพลงนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันร้องโดยน้องน้ำหวานซาซ่าและก็ลิซ่าบาร์เบอร์เกิลอยู่ได้ไหมครับผม

0: Best FM 89
1: Best FM 89หนึ่งเพลงพออยู่ๆก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาครับจากพี่เอกนรินทร์ณบางช้างเลยนะฮะกลับมาสักครั้งนะครับหนึ่งเพลงเพราะๆเพราะมากๆเลยนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ได้ไหมนั่นเองนะครับงานจากซาซาบาร์เบอร์เกิลและน้ำหวาน ซาซาบาร์เบอร์ลิซาบาร์เบอร์เกิลใช่ แล้วก็น้ำหวานซาซาอยู่ได้ไหมนั่นเองนะจ๊ะแต่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปฟังข่าวละทุกคนแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันอ่ะสายมูที่อยากมีบ้านห้ามพลาดเลยนะวันนี้โครงการของเลอร์นีโอทุกโครงการเลยนะครับเขาชวนนะครับมาจับจองบ้านในจังหวะนี้จังหวะดีๆมาถึงแล้วเลอร์นีโอจัดหนักน้ำแป้งสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวฮะซึ่งมาก่อนเนี่ยก็ได้ที่ดินใหญ่ไปก่อนเลยนะจ๊ะบนสามทำเลทองทั้งมะลิวันใกล้มขและสนามบินนะทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์สามสก้าครับราคานะฮะ 3.25 ล้านบาทนะครับไปจนถึง10ล้านบาทแต่ทุกคนนะฮะซื้อบ้านทั้งทีเลิกต้องดีใช่ไหมเลอร์นีโอชวนคุณมาตรวจเลิกครับเช็คดวงกับหมอดูดังจาก TikTok ฮะแบบตัวต่อตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาได้ทุกโครงการของเลอร์นีโอทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะแอดไลน์มาได้เลยพิมพ์ ASALENEO นะครับหรือโทร0834366643จ้า
2: อ่อนแรงฉันจะแบ่ง
1: ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:02 นะเราไปเบรกกันก่อนครับฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio ฮะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเพิ่มอีกเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาชาวประมงเจอปลาหมอคางดำเพิ่มอีก3ตัวทำให้ยอดสะสมอยู่ที่16ตัวด้านประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าขณะนี้มีการเอ็กซเรย์พื้นที่และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงตรวจสอบครอบคลุมจุดเฝ้าระวัง11จุดรวมถึงประชาสัมพันธ์หากประชาชนพบปลาที่สงสัยว่าเป็นปลาหมอคางดำขอให้อย่าปล่อยกลับลงน้ำและอย่าเคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่นแต่รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์อีกมาตรการสำคัญคือการป้องกันไม่ปลาหมอคางดำเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามโดยประมงอำเภอและผู้นำชุมชนได้เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรโดยเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ำก่อนสูบน้ำจากคลองชลประทานเขื่อนลำปาวเข้าสู่บ่อกุ้งเพื่อป้องกันไข่และลูกปลาหมอคางดำหลุดเข้าไปในบ่อจนถึงขณะนี้ยังไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ใต้เขื่อนลำปาวโดยจุดที่พบทั้ง16ตัวยังอยู่ใน3พื้นที่ได้แก่บ้านนาอวนบ้านท่าเรือและบ้านคำเขื่อนแก้วขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเทสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
14: ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกสุขเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
8: ฮะอะไรนะ
7: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
9: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
10: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
11: Best FM 89

0: Best FM 89
1: โกดิ้งนะครับฟีเจอริงกับชอยนะฮะเพลงนี้ Close to Me แล้วก็รวมไปถึงจินนี่กับดอริป้านะครับฮาร์เรลบาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ยาดีกับเฉลยนะครับ TDC เนาะรวมไปถึงนะครับ1เพลงนี้ฮะงานจาก Raptor กับ Hijack ครับอย่าคิดว่าเธอไม่มีใครนั่นเองหลากหลายเพลงเลยเดี๋ยวยังมีเพลงมาเสิร์ฟอีกนะในบริกหน้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆกันที่นี่เลยน้องๆเด็ก70นะครับมาสมัครเรียนกันได้แล้วที่ม.10 ปทุมขอนแก่นนะน้องๆที่เรียกว่ากำลังศึกษาเนาะชั้นม.6นะครับกศน.นะฮะปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะสามารถมาสมัครและรับทุนการศึกษาได้เลยสูงสุด 20,000 บาทภายในเดือนนี้นะครับหรือว่าไม่เกิน30กันยายนนี้เนาะโดยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาสมัครกันได้เลยนะติดต่อได้2เบอร์นี้ครับ0432241111เนาะหรือ0925374400นะฮะเงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะส่วนใครที่อยากจะมาคลินิกเสริมความงามดีๆอย่าง Attitude Clinic สาขาขอนแก่นนะครับมากันได้เลยนะฮะเป็นคลินิกเสริมความงามที่คุณมาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งแน่นอนครับสบายใจทุกครั้งฮะที่ได้ใช้บริการนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอเนาะสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษานะครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วนะฮะก็คือความสบายใจนี่แหละที่คุณจะได้กลับไปนะครับเนาะและรู้สึกดีที่นึกถึงเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมาปรึกษาปัญหาผิวนะฮะกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยนะครับติดถนนมิตรภาพนั่นเองนะทำความรู้จักกันเพิ่มเติมได้นะฮะใน Facebook นะจ๊ะเสิร์ชเลยว่าAttitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองฮะส่วนกิจกรรมดีๆงานดีๆงานนี้อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันมากๆเลยนะฮะอันนี้พูดจริงๆนะกับกงม่ารันครั้งที่2ครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วมาสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันในงานนี้นะฮะกงม่ารันครั้งที่2พบกันในวันที่31ตุลาคม2569นี้นะครับจัดขึ้นที่ริมบึงแก่นนครนั่นเองนะฮะกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทางกำลังดีเลยนะฮะ 3.8 กิโลเมตรเนาะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยวิ่งได้เดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่แค่วิ่งนะครับตาคือการรวมตัวของคนรักสุขภาพเนาะบรรยากาศนะครับเป็นกันเองสนุกอบอุ่นพร้อมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสารอร่อยเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมอย่างเต็มที่เลยวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยครับก็สามารถมาอิ่มอร่อยสังสรรค์กันต่อได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะมิตรภาพดีๆไปด้วยกันครับซึ่งงานนี้นะฮะจัดโดยคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าควรจะเป็นสายวิ่งสายชิลงานนี้ห้ามพลาดเลยแล้วมากันครั้งนี้กงมารันครั้งที่2มาวิ่งให้สนุกสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะฮะที่Facebook ครับกงม่าพาวิ่งนะครับราคาบาท800บาทราคานี้วิ่งเสร็จอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องแน่นอนติดต่อกับคุณหงได้นะฮะ0864788566สอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้ได้เลยจ้า yeah, yeah. ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะอย่างที่ปังบอกไปนะครับยังมีเพลงอีกมากมายรอเสิร์ฟให้ได้ฟังกันนะครับอีกหนึ่งคอมโบเซตเลยเดี๋ยวเรากลับมาฟังด้วยกันฮะ
0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทั้งเอาไปทำมันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจ

ายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยานี้เท่านั้น

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: โลคะนี่นี่นะครับอาทิชาครับทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะหลากหลายเพลงเลยนะครับ1ซิงเกิลของ Tyra นะครับ featuring กับ Travis Scott นะครับ Water Version Remix เนาะแล้วก็สวัสดีค่ะนะครับงานจากลิซ่านั่นเองนะฮะแล้วก็ Midnight Sun จากซาร่าลอซินนั่นเองนะครับแล้วก็ I'm Good นะครับ David Guetta กับ BB REXA นะฮะผ่านไปแล้วก็ยังมีโดจาแคทด้วย Jerus Touch นะครับเนาะหลากหลายเพลงเลยครับทุกคนตอนนี้ก็15นาฬิกานะครับกับอีก59นาทีนะฮะก็เดี๋ยวปังส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับกับน้องปุยโกสสวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่เบสเรดิโอนะฮะตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนจ้าสวัสดีครับ
0: 9สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ไฟป่าอินโดนีเซียวิกฤตหมอกควันลอยลามกระทบเพื่อนบ้านอินโดนีเซียกำลังเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนในเกาะบอร์เนียวและสุมาตราต้องเผชิญกับภาวะอากาศเป็นพิษอย่างหนักสถานการณ์ไฟป่าที่โหมกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นแหล่งน้ำแห้งขอดและพื้นที่ป่าพรุชั้นใต้ดินกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ลุกไหม้จนยากจะควบคุมกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียรายงานว่ามีประชากรมากกว่า 12.5 ล้านคนที่เผชิญกับหมอกควันอันตรายโดยเฉพาะตัวเลขผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่วันนอกจากนี้ประชาชนในเมืองปอนตีอานักและพื้นที่ใกล้เคียงบนเกาะบอร์เนียวต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านหลายพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: Office สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
7: ฮะอะไรนะ
6: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่า ทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
10: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
11: ่อเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
12: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
13: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
12: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
2: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง

ศุกร์เข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinicbe your comfort. ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ไม่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม

0: Development Group
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: โลก
1: หนึ่งซิงเกิลค่ะคลีนแบนดิตนะคะโซโล่นะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่เบสนะคะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะ17กันยายนวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนโปรยปรายกันเช่นเคยคาดการว่าจะตกกันไปต่อเนื่องนะคะจนถึงช่วงประมาณ20กันยายนนี้ก็เรียกได้ว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าได้ยังไงก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้โรงพยาบาลทำงานหนักเป็นพิเศษนะห้องหับนี้แทบจะไม่มีเตียงว่างมาดูในเรื่องของข้อความหน้าแฟนเพจนิดนึงนะคะทางด้านของคุณพ่อต้นตาลวันนี้ส่งรูปน้องนับดาวตาแป๋วเลยเหรอลูกอันนี้คือเพิ่งตื่นไหมเนี่ยตาแป๋วเชียววันนี้ขอเพลงรถไฟแห่งความฝันใช่ไหมจ๊ะรถไฟแห่งความหวังเนาะ CGM 48นะคะแล้วก็ทางด้านของน้องไม้ขอเพลงเหงาเข้าใจนะคะ For If วันนี้บอกว่า Happy Birthday พี่ยองแจด้วยนะขอให้พี่ยองแจมีความสุขมากๆว่างี้ในส่วนของเพลงเพราะเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในชั่วโมงนี้กับทางด้านของเลอร์นิโอนะคะพระสุขเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์นะคะถ้าคุณเป็นสายมูที่อยากจะมีบ้านค่ะนี่คือจวัดดีนะคะของคนที่อยากจะมีบ้านมาถึงแล้วเลอร์นิโอนะคะนำแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวย้ำนะคะว่าราคาเดียวเท่านั้นดังนั้นค่ะไปก่อนได้ที่ดินใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยช่วงชิงสักนิดหนึ่งนะคะรีบไปจับจองนะต้องบอกว่าเลอร์นิโอเนี่ยเรามีถึง3โครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโซนมณีวันใกล้มขรวมถึงสนามบินทำเลใจกลางเมืองนะคะสำหรับบึงทุ่งสร้างแล้วก็ทำเลใกล้สีจันทร์39มาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.25 เรื่อยไปจนถึง10ล้านบาทแต่เดี๋ยวก่อนค่ะแหมซื้อบ้านทั้งทีเริกต้องปังนะจ๊ะเลอร์นิโอค่ะเขาชวนคุณมาตรวจเริกเช็คดวงนะคะกับหมอดูดังจาก TikTok แบบตัวต่อตัวค่ะดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันที่เลอร์นิโอทุกโครงการทุกทำเลในวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้นทักด่วนค่ะที่ LINE ID เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO โทร083-436-6643สำนักงานขายเปิด9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะกว่า 20,000 cc ยกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตานะคะที่หมอน้ำหวานคลินิกที่นี่จะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำนะคะเก็บถุงตา

ใต้ตาด้วยช่วงนี้ท่านใดที่รู้สึกว่าบริเวณใต้ตาเป็นร่องลึกนะคะดูแบบว่าดูโทรมเนาะอาจจะด้วยอายุอานามที่มากขึ้นนะคะกระดูกมีการทรุดตัวดังนั้นนะคะวันนี้เชิญชวนไปแก้ไขโดยการเติมเต็มฟิลเลอร์ใต้ตานะคะฟรีเข็มทู่ทุกเคสใช้เข็มทู่ค่ะฉีดโดนเส้นเลือดน้อยสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำมาตรการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำที่นี่เป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงมีรางวัลการันตีระดับประเทศใครที่สนใจไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์ค่ะยังคงมีบริการอีกมากมายนะคะพิเศษสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งทางคลินิกได้เลยมาที่นี่เพราะว่าดิ้งโฆษณานะคะจากเบสเรดิโอได้ไปเลยนะคะสำหรับเมโซเคลียไบรท์เป็นตัวหน้าสายฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีเข้าไปดูโปรโมชั่นดีๆทาง Facebook นะคะพิมพ์ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก LINE @ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ Your music, your request.

0: ซิงเกิลจากโฟร์อีฟนะคะชื่อเพลงว่าเหงาเข้าใจนะจากโปรเจกต์ The Taste of Time นะคะ2000นะนำเพลงในยุค2000นะคะนำมา arrange ใหม่ร้องใหม
1: ่
0: โดยนักร้องนะคะ T-pop รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะให้น้องๆยุคนี้เขารู้จักเพลงสมัยเราด้วยเนาะสมัยเราสมัยเรานี่คือสมัยอย่างสมัยเถาวัลย์ตอนนั้นมี CGM 48ด้วยนะคะมอบให้น้องนับดาวคนโวยโตไวๆนะลูกช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะ 17 นาฬิกาเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวกับคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในช่วงนี้

ุณด้วยสำหรับธนาคุณ Development Group นะคะช่วงนี้ใครที่มีที่ดินว่างเปล่าเนาะอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้การสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจนะคะที่มาแรงในบ้านเรานะเพราะว่าคนเข้ามาเรียนนะคะเข้ามาทำงานในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะสมมติว่าคุณกำลังมีแพลนนะอยากสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นตึกรามบ้านช่องวันนี้ขอแนะนำรับเหมารับเหมาดีๆนะคะรับเหมาที่ถูกต้องนะคะกับด้านของธนากุล Development Groupมากกว่าการมีทีมงานมืออาชีพนะคะระบบงานก็เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะคะเลือกใช้แต่วัสดุคุณภาพดีคุณก็จะได้ทีมงานไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะเพื่อให้คุณนั้นได้อาคารที่แข็งแรงรวมถึงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างนะคะที่มีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบได้จริงนะคะทุกผลงานค่ะวันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีแล้วก็โปรโมชั่นเพียบนะคะติดต่อธนากุล Development Group ที่เบอร์นี้โทร0908965556ค่ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group นะคะ

0: ุณต่อเนื่องกันไปสำหรับ Attitude Clinic นะคะถ้าคุณฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการค่ะสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอแล้วก็สบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่ต้องบอกว่าเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราคือเน้นเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกนะคะตั้งใจมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราคือเน้นเลยนะคะในเรื่องความสบายใจAttitude Clinic นะคะจึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็สบายใจกลับไปทุกครั้งนะคะที่นี่มีบริการมากมายค่ะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ยังมีหัตถการด้านอื่นๆด้วยนะคะลองคลิกเข้าไปทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอาลีนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
0: วันนี้ถ้าคุณร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะหรือว่าทำงานหนักกันมานะคะทั้งวันทั้งสัปดาห์ร่างกายก็รู้สึกว่าโหลดซะเหลือเกินนะแทบจะไม่มีแรงในการไปทำงานเลยในแต่ละวันอ่อมว่าสั่นถ้าสมมติว่าวันนี้ร่างกายมันอ่อมมันไม่ไหวแล้วนะคะก็แนะนำเป็นวิตามินตัวช่วยกับด้านของอลินามิน X Plus นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นวิตามินคุณภาพดีนะจากญี่ปุ่นนะคะช่วยดูแลร่างกายคุณค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะสำหรับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากนะพอเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยการทานก็เป็นเรื่องง่ายนะคะทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารเท่านั้นเองต้องบอกว่าตัวนี้นะคะจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญค่ะมีเฟอร์ซันไทมีนนะคะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะช่วยให้ดูดซึมเร็วและง่ายขึ้นมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตด้วยที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดนะคะมั่นใจในคุณภาพรวมถึงมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นได้เลยนอกเหนือจากคนที่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วนะคะยังเหมาะสำหรับคนที่ฟื้นฟูร่างกายนะจากการเจ็บป่วยนะคะช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรแล้วก็ช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะวันนี้นะคุณเองก็สามารถจะหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะคุณพ่อต้นตาลส่งรูปน้องนับดาวตอนนี้แบตหมดแล้วเรียบร้อยโอ้ยอากาศมันน่านอนหว่าจังสั่นตัวโอ้ยอย่าว่าแต่น้องนับดาวเลยค่ะพี่ปุ๋ยก็อยากนอนคือกันอากาศมันฟินมากเปิดหนังผีสักเรื่องนึงเนาะเปิดหนังผีสักเรื่องนึงป๊อปคอร์นนิดนึงโอ้ยน้ำโคกน้ำเป๊ปน้ำอะไรแฮปปี้มีความสุขสีบรรยากาศเช่นนี้ถูกต้องไหมจ๊ะก็เอาเป็นว่าน้องนับดาวก็นอนเผื่อพี่ปุ๋ยด้วยว่าเด้ใช้คำว่าพี่ไหนจ๊ะพี่ยายไหมพี่แม่ไหม เอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงกันค่ะ
2: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
3: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: ยูเอ็นเผยการระบาดของอีโบลาใน DR คองโกอาจยังไม่ถึงจุดพีคยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 7,200 คนจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานพิเศษด้านอีโบลาของสหประชาชาติ ล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวาว่าความพยายามในการควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาในภาคตะวันออกของประเทศดีอาร์คองโกเริ่มเห็นผลแล้วแต่สถานการณ์การระบาดยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและเป็นวงกว้างและยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยการระบาดของอีโบลาครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ2ของโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้เป็นรองจากการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี2557ถึง2559ขณะที่โอลิเวียเลอโพแลงจากองค์การอนามัยโลก WHO กล่าวว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะยืนยันได้ว่าผ่านจุดสูงสุดของการระบาดมาแล้วยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะควบคุมการระบาดครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมากทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลดีอาร์คองโกที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่15กันยายนระบุมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วจำนวน 7,258 คนและมีผู้เสียชีวิต 3,510 คนกระจายอยู่ใน7จังหวัดของประเทศขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอาจ
3: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
2: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
9: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ุกเข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

0: ผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ซิงเกิลจากยังโอมนะคะชื่อเพลงว่า Bangs Dam แล้วก็สักครู่นี้มีซิงเกิลเก่าๆนะ Lollipop เนี่ยเก่านิดนึงนะจ๊ะ Big Bang เนาะแล้วก็ To Anyone นะคะแล้วก็ Your Request นะจากพี่ชัยนะคะสวัสดีค่ะนะจ๊ะลิซ่าเนาะก็ช่วงนี้ก็จะมีไวรัลนะที่ลิซ่าเนี่ยเราก็มีการไปออกรายการ The Tonight Show นะคุณจิมมี่ใช่ไหมไปเขาเรียกว่าไปดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วกันไปชวนก็ชนแก้วอีกละสังคมไทยอะไรๆก็ต้องชนแก้วแล้วก็มีชวนบอกว่ากินส้มตรงส้มตำว่างนี้

0: ฉันนี่ชอบลิซ่าเรื่องหนึ่งนะจริงๆก็ชอบเขาทุกเรื่องนั่นแหละแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือเวลาที่เขาพูดภาษาไทยถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่เกาหลีนานอยู่เมืองนอกนานแต่เวลาเขาพูดภาษาไทยคือเขาพูดภาษาไทยแบบไม่มีแบบว่าเอ็กเซนต์เป็นอินตงอินเตอร์อะไรเลยนะคือแบบไทยก็เหมือนแบบว่าสวิชมาเป็นคนไทยแท้จริงๆไม่มีมาติดสำนงสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเนาะไม่มีติดสำเนียงอินเตอร์นั่นนู่นนี่คือเป็นคนพูดไทยได้แบบชัดมากชัดกว่าคนไทยบางคนซะอีกนะจ๊ะชัดกว่าพี่อะไรนะพี่โจ๊กไอศครีมอันนั้นพี่โจ๊กนี่คือบอกว่าคนไทยที่อยากจะแปลเปลี่ยนสัญชาติตัวเองไปเป็นเกาหลีนะจ๊ะล่าสุดนี้ชีก็ไปออกรายการโคตรคูลใช่ไหมพี่โจ๊กไอศครีมนะพี่ไบรอันนะจ๊ะชอบมากนะเวลาลิซ่าพูดไทยคือไทยไทยไทยจริงๆไทยจริงๆเราก็ภูมิใจอะเนาะและในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกเลยนะ5โมงครึ่งแล้วนะคะทานข้าวทานปลาแล้วหรือยังมีความสุขกันนะสำหรับมื้อเย็นนะฮะทานเผื่อดีเจด้วยช่วงนี้ขอบคุณสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นนะช่วงนี้ท่านใดที่มีแพลนนะคะอยากจะสร้างบ้านสร้างโครงการนะคะที่นี่รับหมดเลยงานเล็กงานใหญ่มาได้หมดนะคะประวัติดีนะคะไม่มีประวัติเสียส่งมอบงานตรงเวลาด้วยช่วยคุณนะคะในการวางแผนเนาะออกแบบอยากได้บ้านแบบไหนช่วยคุณในการคุมงบประมาณด้วยนะคะไม่ให้บานปลายนะวางแผนดูแลนะคะไปจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะคะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาแล้วก็งบประมาณควบคุมได้ด้วยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังชาวเบสนะคะได้เจอบริษัทรับสร้างบ้านนะคะที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณได้ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีนะเพราะว่าเห็นข่าวคราวเยอะนะคะในเรื่องของการสร้างบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอรับเหมาที่ดีทุกคนนะคะบนโลกใบนี้มิจฉาชีพก็มีนะคะสร้างไม่ตรงปกก็มีแอบแบบว่าสอดไส้นู่นนี่นั่นคือขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาเยอะนะไอ้เรื่องการสร้างบ้านเนี่ยนะกับรับเหมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่เราจะเจอรับเหมาที่ดีจริงๆแล้วก็ถูกใจเราจริงๆแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตคัดสรรมาให้แล้วนะคะคุณลองเข้าไปดูประวัติการสร้างคุณลองเข้าไปดูผลงานการสร้างได้ลองเข้าไปดูรีวิวลูกค้านะที่เขามาใช้บริการกริดและดาจริงๆเนี่ยคุณลองเข้าไปดูด้วยตนเองนะคะดูข้อมูลเนาะศึกษาข้อมูลพอบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะบางคนเนี่ยใช้เงินมาทั้งชีวิตนะคะอยากจะมีบ้านหลังแรกอยากจะมีบ้านของครอบครัวอยากจะมีเรือนหออยากจะสร้างบ้านให้ลูกนะคะแต่นั้นเนี่ยก็ขอให้เนี่ยแหละกริดและดาเป็นผู้ดูแลบ้านของคุณค่ะคลิกเข้าไปดูผลงานการสร้างนะคะที่ Facebook พิมพ์กริดและดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานหรือว่าเมมเบอร์ไว้นะคะพรุ่งนี้พูดคุยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยที่0957966156นะคะลองพูดคุยกันนะอยากได้บ้านแบบไหนตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันขอบคุณด้วยสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
4: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง

0: าได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

ข้าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอนิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมะลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจฤกษ์เช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กต็อกพบกันที่โครงการทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้เท่านั้น

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

หนึ่งซิงเกิลค่ะจากเย็นเป็ดเนี่ยชื่อเพลงว่าตุ๋ยดุ้ยนะจ๊ะลูเซอร์นะบางคนสงสัยตุ๋ยดุ้ยแปลว่าอะไรนะบางคนก็จะได้เห็นคำนี้ในข่าวพี่ต้าพี่ยัดเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ลูกพี่เอิญวัดใหญ่ของเราเนี่ยนำมาเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลนะต้องบอกว่าคำว่าตุ๋ยดุ้ยเนี่ยมันเป็นคำแสลงหรือว่าเป็นภาษากลุ่มนักโทษเรือนจำเนาะซึ่งมันแปลว่าการทำให้รู้สึกอ่อนด้อยแหนกากระจอกไม่เฟี้ยวใจไม่ถึงหรือว่าทำอย่างที่พูดไม่ได้นะคะซึ่งในบางบริบทเนี่ยก็อาจจะสื่อในความหมายเชิงลบนะคะอย่างเช่นว่าคนที่ไม่เอาไหนหรือว่าทำตัวน่าสมเพชไอ้ตุ๋ยด้วยอันนี้ก็กลายเป็นกระแสไวรัลคล้ายๆกับคำว่าสลิงแตกนั่นแหละนะซึ่งก็จะเห็นตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงข่าวต้ายัดเนี่ยเพจอีจันเนี่ยถึงขั้นเอาคำเนี้ยขึ้นไปถามเลยนะว่าตุ๋ยดุ้ยนี่มันแปลว่าอะไรเพราะว่าเห็นคนคอมเมนต์ตุ๋ยดุ้ยตุ๋ยดุ้ยเยอะมากใช่ไหมทีแรกดิฉันก็งงๆจนกระทั่งฟังรายการของพี่เอิญแกก็มาจากตัวแกนั่นแหละนะมันเป็นศัพท์ในเรือนจำนะคะเป็นกลุ่มเฉพาะในเรือนจำซึ่งตอนนี้เราก็กลายเป็นเรือนจำเรียบร้อยนักโทษเรือนจำเรียบร้อยเพราะว่าตุ๋ยดุ้ยกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะจ

ชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาค่ะเดี๋ยวก่อนไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาตินะคะขอบคุณด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะวันนี้ถ้าการมองเห็นของคุณนะคะไม่เหมือนเดิมแล้ววัตถุที่เคยอยู่ที่เดิมเนี่ยอุ้ยตายแล้วมันเริ่มจะมองไม่ชัดหรือบางทีมีภาพซ้อนภาพเบลอเนี่ยอาจจะอุ้ยสายตาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะในเรื่องของปัญหาสายตานะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะแต่ว่ามันส่งผลนะคะต่อคุณภาพชีวิตเลยถ้าคุณมองไม่ชัดเนี่ยคุณจะเหนื่อยง่ายนะสังเกตปวดตาทำงานไม่สบายบางทีต้องเพ่งบุคลิกภาพใบหน้ายื้อไปหมดเลยคิ้วเคิ้ลหนีไปบางทีเพ่งอะไรอย่างเงี้ยคนเดินผ่านทักเฮ้ยปุ๋ยหันกลับไปมองใครตานี่คือต้องเพ่งนะใครบุคลิกภาพเสียเบิดนะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าสายตาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกันแล้วแนะนำนะคะไปวัดแล้วก็ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญน่าจะดีที่สุดนะต้องบอกว่าที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะที่นี่เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะมีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดแล้วก็สบายตานะใช้ได้นานยิ่งขึ้นด้วยมีครบค่ะแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดสายตานะคะรวมไปถึงเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นของน้องๆ นะคะเพราะว่าเด็กยุคนี้สายตาสั้นค่อนข้างไวเนาะบางทีจ้องจอใช่ไหมคะก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆ นะคะไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้ซึ่งมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกนะช่วยชะลอในเรื่องของค่าสายตาได้จริงนะคะเพราะถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยเพิ่งจะ 6-7 ขวบค่าสายตาปาไปแล้ว300-200เราก็ไม่รู้นะว่าโตขึ้นกว่านี้ค่าสายตาจะพุ่งพรวดไปเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรคดวงตาได้ไวด้วยนะคะไหนๆก็จะตรวจสายตาที่ร้านแว่นยูนิคนะคะก็แนะนำเลยนัดหมายนะคะเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจสายตากับเรานะแค่คุณนัดนะคะคุณก็จะได้รับในส่วนของแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะให้คุณได้แว่นสเปกเทพเนาะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมคือไม่ต้องทำอะไรเยอะคุณผู้ฟังแค่นัดเนี่ยนัดเข้าไปนะคะวันนี้เวลาไหนพรุ่งนี้เวลาไหนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยข้อดีของการนัดคือไม่ต้องไปนั่งรอคิวนะคะเพราะว่าการตรวจตาโดยนักทัศนมาตรเนี่ยค่อนข้างละเอียดทุกขั้นตอนค่ะรวมถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เราแล้วนะวัยทำงานแล้วนะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เขาพาลูกเด็กเล็กแดงไปด้วยตัวในทางครอบครัวนะบางทีไปกัน 3-4 คนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปนั่งรอนะคะแค่คุณนัดคุณก็จะได้มีโอกาสอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีค่ะในส่วนของพิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอนะคะนัดหมายผ่านเบอร์นี้ได้เลย094นะจ๊ะ239-8699นะคะ094-239-8699นะคะหรือว่าค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ก็ได้นะเพราะว่าดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวนะคะให้เราช่วยดูแลจ้า

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เม้นกรุ๊ป
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

่าเสาจองอาทิตย์รับทรัพย์จังหวะดีของคนอยากมีบ้านเลอร์นิโอแจกโปรแรงแห่งปีคัดแปลงสวยที่สุดมาขายในราคาเดียวมาก่อนได้บ้านที่ดินใหญ่กว่า3ทำเลทองทำเลมลิวันใกล้มขสนามบินทำเลใจกลางเมืองบึงทุ่งสร้างและทำเลใกล้สีจันทร์39ราคาตั้งแต่ 3.25 ถึง 10 ล้านบาทพร้อมเอาใจสายมูตรวจเริกเช็คดวงกับหมอดูดังติ๊กตอกพบกันที่โครงการทุก

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
6: ฮะอะไรนะ
5: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
7: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: Music belongs here on your number one station. The music just feels so

หนึ่งซิงเกิลค่ะนนทนนนะคะชื่อเพลงว่าความทรงจำที่แสนดีเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตนะฮะจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะฮะเหล่านั้นก็เรียกได้ว่าเข้ามาในความคิดเข้ามาในความทรงจำเป็นเรื่องราวดีๆเนาะถึงแม้ว่าบางทีสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วบางคนอาจจะมีความทรงจำน้องหมาน้องแมวนะคะเมื่อครั้งที่เรายังได้เลี้ยงดูซึ่งกันและกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าในทุกมุมบ้านนะฮะในทุกช่วงเวลาที่เราเคยมีการเนี่ยมันมีความสุขมากมายเลยจริงๆดังนั้นค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะสิ่งใดที่ยังคงอยู่ข้างกายเราณปัจจุบันนี้ก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดนะเพื่อที่สักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทรงจำที่แสนดีอยู่ในความทรงจำในสมองในเมมโมรีนะคะอยู่ในชีวิตเราตลอดไปนั่นเองค่ะ

นี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะกับคุณเพลงเพราะจากสุภาลัยช่วงนี้สุภาลัยเขาได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่แกะกล่องนะคะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพด้วยนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เชื่อมต่อถนนสีจันทร์มาพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสรวมไปถึงสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะโครงการที่ขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่กว้างๆการเดินทางสะดวกสบายไม่ต้องเข้าตรอกซอกซอยนะคะแนะนำโครงการนี้สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะต้องบอกว่าบริเวณด้านหน้าโครงการหลายคนเห็นอุ๊ยอลังการงานสร้างนะจ๊ะแต่ว่าบ้านข้างในเนี่ยเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะว่าแบบบ้านแบบไหนตรงใจเราที่สุดค่ะเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะแบบเรียลไทม์ได้เลยเพราะว่าบางทีโปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะบางโปรเนี่ยมาแค่เดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญเนาะดังนั้นนะคะเพื่อความสะดวกว่องไวนะจ๊ะแนะนำให้กดไลค์แฟนเพจเอาไว้คุณจะเข้าไปดูบ้านในช่วงไหนอะไรยังไงก็เรียนเชิญได้เลยที่สำนักงานขายของเราบ้านตัวอย่างเข้าไปดูได้เลยบางคนขับผ่านเห็นอุ๊ยกำลังสร้างแน่นอนที่นี่เป็นบ้านสร้างใหม่นะคะแต่ว่าสร้างเร็วแน่นอนบางเจ้าเนี่ยคือไปจองแล้วเรียบร้อยบ้านกำลังขึ้นเลยนะดังนั้นใครที่เลิฟบ้านสร้างใหม่คือเห็นตั้งแต่วินาทีที่ลงเสาเข็มเลยเนี่ยแนะนำโครงการนี้นะคะส่วนคนที่อาจจะใจร้อนอยากได้บ้านแล้วรีบกำลังจะย้ายมาอยู่ขอนแก่นสุพรรณลัยมีโครงการบ้านพร้อมอยู่เยอะมากนะคะหลากหลายทำเลด้วยนะลองเข้าไปที่ Facebook พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

คุณต่อเนื่องกันไปสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติคายส์นะคะสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตหรือว่างานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬามอเตอร์โชว์เฟอร์นิเจอร์แฟร์มอเตอร์เอ็กซ์โปอะไรใดๆก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงการสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนค่ะเรามีทีมงานมืออาชีพนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะผู้จัดงานบางคนเนี่ยอาจจะมาจากกรุงเทพเนาะไม่ใช่คนในพื้นที่นะก็ไม่ต้องกังวลนะคะมีทีมงานมืออาชีพนะคอยดูแลทุกขั้นตอนค่ะบริการก็ครบครันด้วยพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเรานะคะที่ศูนย์ประชุมคายส์ขอนแก่นติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมนะคะพิมพ์ KICE ได้เลยค่ะ

ิดท้ายในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับ P9D Nobody Can Stop Me นะคะในช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว1ทุ่มตรงนะจ๊ะฟังข่าวเนาะจากกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะช่วงนี้ท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสิวบนใบหน้าทุกสิวนะจ๊ะหลุมสิวด้วยนะรอยนะคะรอยนี่คือตัวยากหลุมนี่คือตัวยากเลยดังนั้นนะคะวันนี้แนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆที่ไม่มีการเลี้ยงไข้กับทางด้านของ Attitude Clinic ขอนแก่นนะคะบางคนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาแล้วนะเพราะว่าเขาดังมาจากกรุงเทพรวมไปถึงจากทางจังหวัดภาคเหนือเนาะวันนี้นะคะมาเปิดที่ขอนแก่นของเรานะจ๊ะเป็นที่แรกในภาคอีสานเลยดังนั้นค่ะวันนี้ใครที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกเครียดมากนะในเรื่องของสิวหลุมสิวรอยดำรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวค่ะแนะนำนะคะว่าเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะว่าแนวทางการรักษาของเราเนี่ยมันจะต้องอะไรยังไงนะลองเข้าไปคอนซัลต์ก่อนนะคะทีนี้จะเน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดแล้วก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะปัญหาผิวคุณผู้ฟังมันเกิดจากอะไรตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลการรักษาหลังทำเหมือนแบบเขาจะเก็บหมดเลย before after เป็นยังไงนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยมีพัฒนาการบนใบหน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างเนาะที่สำคัญที่สุดเลยที่นี่เน้นในเรื่องความปลอดภัยค่ะในบางเคสคุณอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะซึ่งจุดนี้ทางคลินิกเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกประเภทสิวที่จะต้องทานยานะคะแต่ว่าบางเคสที่จะต้องทานยาเนี่ยคุณจะทานอะไรเข้าปากเนี่ยโดยเฉพาะเป็นในเรื่องของยาเนี่ยมันต้องมีการตรวจร่างกายนะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของตับไหมเพราะถ้าสมมติว่ามีปัญหาในเรื่องของตับเนี่ยบางตัวยาคือมันก็ทานไม่ได้อันนี้คือความน่ารักนะไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยนึกจะสั่งยาอะไรให้เราก็สั่งกันมันไม่ใช่นะคะอันนี้คือความน่ารักของ Attitude Clinic แล้วก็ที่สำคัญคือราคาเริ่มต้นไม่แพงด้วยครั้งละ690บาทซึ่งราคานี้จะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยต้องรักษาอะไรยังไงแต่ว่าเริ่มต้นนะคะเพียงครั้งละ690บาทเท่านั้นเองลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยใบหน้าของเราดีขึ้นปุ๋ยก็เชื่อว่าทุกคนก็จะกลับมามั่นใจกันมากขึ้นแค่คุณมั่นใจอ่ะคุณก็มีชัยไปกว่าเครื่องแล้วนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะโลโก้สีฟ้าๆนะคะจะเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะดังนั้นนะคะก็ลองเข้าไปปรึกษาได้เลยหรือถ้าสมมติว่ายังไม่มีเวลาอยากจะขอเข้าไปดูรีวิวดูโปรโมชั่นนะจ๊ะก็คลิกเข้าไปทาง Facebook ได้เลยพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทางนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฟังอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานครับเพราะแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆ
11: บางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยับขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
10: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
12: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณต่อหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
13: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
18: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
19: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
20: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
19: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: Development Group
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First by Park ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990383030เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหน

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนตะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานฮอด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First บายพาสดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองนนทุนโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เฮ้ยเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนกะกะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: Hit music belongs here on your number one station.

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Space Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.